0: สุดท้ายครับที่สุดที
1: ่สุดท้ายครับ
0: 1400 Southwest 100 Terrace 10-6 with E4 check
2: U46405-7107.
0: Six, 6 traffic. Good night.